0: นังอ่ะเป๊ะเทลซอมมาได้เป็นเซลามิโอวันปละฟอนเพลนยูโนมาเป็นนีดบัตยูโนมาเป็นเซบีอโนมากันเพมปละเช่นฟอมดัตทัมเมลบัตเป็นเฮลป์บัตการะรีฟันส์อโนจัดลอตแอสซิสแตนต์โปรแกรมเวรันบัตหน้าเองไปได้เอ็นละ 30th of June 2026 if you need บัตเฮลป์การะเดจันฟอนคอลละ 1-800-444-403 before the 30th of June ละ 2026 ตารานิม 1-800-444-403 โอ้ลูกอัพนังอ่ะเมลบัตla Telstra First Nations Connect. If you phone call a Melabot after the 30th of June, that map option might have to be different on.
1: Station sponsor.
2: Hey, Kate Martin here from Nightcliff Tigers for RAD. In football, you have to be 100% focused whenever you play. Texting during a game would be extremely dangerous, yet people text and drive and think they're okay. Think they're in control of a vehicle that can crash in a split second through not paying attention. Think again. Texting while driving is simply not worth it. Pull over where it's safe, then text your mates or read your SMSs. Stop texts, stop wrecks.